มินกาตะลูนที่ตะรันเมเนมหาวัดกระจุงนลึกเอลฮอยนิคุณปานามฮีเอ็มวีกาลิคาร์ดจุลิตเลนดมานตะการนิคุบาริปตะเนรานายกะฮกอะลาฮงจิงเอ็ดอิดะสัตคันโรตะเปฮีนลึกญะเฮดวาฟงาชาวันอิตะเนรานายเนตอะลาฮงจิงเอ็ดอิดะแฟนคันโรตะลาฮารับนรังกานิคุบาร์สกลิตเลนดมานอันเมนเอลตะเลกะรานาฮาวันนจูศรีวิจัยปุรัมสินดูจุนันกอริตะแคมเบลบีอิปตะมาจุตระซีนthe hurric ala ngo chinget itamachu terkenro tabuhi nalaknya head waf nga chawan itnaranai kahok ala ngo chinget ita haver kenro talapuhi narang campbell bay heg anmin nasagnan kavri alta la karana hawan nachu sri vijayapuram asun ngaran renmin ngamchong ave bharat sima nachu little andaman itahurich sakama ita haver kenro tabuhi hurich nalaknya head waf nga chawan iphe itamachu tarakenro tahatam narang little andaman nachu sri vijayapuram ngati anendre mingamchung mv north passage nang asun ngaran re nachu little andaman iptanaranai kahuk ala ngochinget italuyanai hangminet ata folkenro tapuhi nalekne headwaf nga chawan iphe itahengkenro dalasakam narang little andaman nachu sri vijayapuram anonunne minkatalon hi ingiharap World AIDS Vaccine Day Ni sakama ta akah kana HIV Vaccine Awareness Day in re Kag samyu heal ngo ta haver seen ala ngo meeting it an afi karin Min kah ngaku ngam rinuh la mikah lon hi an in re ta in lahen linak ngaran ngam inwa AIDS Keta salam in a in we ta la en wa nai kine nya lan en ngam AIDS ta sawe Takan you were rocking volunteers, community members, health professionals, supporters, hek tawe scientists in re. Ngamrane sakama in fake angam AIDS vaccine sakama na ik tahever seen ala ak me chinget ta machutara sinong machutara nai hevera samyehe. Na hengere min kah ngaku in fake ak speech ak takirang ma ang Bill Clinton. Anguan ngi tara yenro ialang sakama World AIDS Vaccine Day. Hoi tayangi terasin hek, tengi ta asunirin tin keke nanyap nyi ta fut nyua ing tangamu ang Tani Samad, Mary Ann, Kunna, Sri George Arthur ta Srimati Belinda, Yom Nama, Sri Samuel Gurata ta Sri Rufus Falana.